0: πίτσα, εμπουρά! Τουτά, πέταν εγώ, πέταν ρίπωση ο σωμάτο, μαν τα τάντουν, τίγλο! Ναι, λάμ και πού και λάμ, ρε, τα κρόι κρέ. Λίταν να πεις, μη το σώμα, πιτσο έπλε, ο σωμάτο ενώ τα βίνει, νιγιάν τσίου, ρε. Μαϊ, μη βου, λίγιταν να, ατσα ενώ, λίγιταν να, σώ, παρίδι, τίγλο, νόε, αλλού. Τουίς, τουίς, นี่นี่ยังจะทอปนี่วิกิปวังสินะอุสมาร์ตาเร็งปะสู้ซอบซอบจีจุปะเทนนะกงไปอานินจีรองอันดุมาอันจุระอันกิจุกะลีนางปูนิงกิทีโซกะลีมุนาลูฮาบังอารงดำจีปูมุวังลุเตทานนเฮมปิวิตนางจีตังโฮเอมุนิงเกรงเกบังอลุฮิกิวังเกองสู้จิกะลี
1: ละสินอนเป็นบริบิทุงกะตุกะวิตาสะไพยะนังจีสาตงตะกุนาตุงกะตัมยูลุเนละสินังพันตะเฮมวิตุตะหุนังโฟกิปูมุนังปูนิงทิลิจิโฮเปโฮวิตะมุตะนังจูเปียบตุมพะจะฮังนัมระ
2: ปินีอิมีเดตปูไปนิจูเปียตุมเปนอัลโมฮาตวาบังดุอิกมะละฮอโออัลโมบังดุมะฮอดุติมาวังอิกนอจงนิอิกทะ กูนั่นอันนี้เหรอกูปีต้องกิปุอีกปุ่นเนี่ยมีลิตรุ่งเกว่างอีกลำเกลับปุอีกเหรออารมณ์นางลิสโซปีกับเวโซดอร์เดเป็นนิลิสโซโปอักเลงบังลองกิปองตอกปูกูน่าต้องก็จะแทงลองหลอกแล้วเนี่ยเจนแล้วนางจะโดนแล้วนางปูกัจจินกี้ลำซีเกว่างลุติอารมณ์นางลิส โอซาโปนังก็ต่อยอ๋อละลำโนตีอารมณ์ละบางเสือลำโลกับบางเกนิลิตุมนังอารมณ์ปีเป็นเกทั้งอลัมตาเกครอยเครอหินเกอาเวโลอารมณ์อาเทมัยลิตุมเกจิรปูตาจิรปูบาริมาปอดจองซีลาปูปุเลปุนเตจอกอีกโปสิตาเมฮาลาเอาสุปิอาพานอาร์จูปอนอีกไรทา
1: เอาสุปีเล็กรอยโลปุโรเตนนิตุมเกทั้งอลัมตานังปุยดุนมูเวโลอันโมนิลีนิลีสุปีอพันเจฮังอีกรายลังโอเปกาวิสโดดเดยโยเอนังเนียตุมนังโลกแห่ตุมลามิเทนังกอลยูติกังยีตังโฮเปลาดักวังทาโย
2: กุปีโลปูนังเกฮังเกนังลีพานังเกฮาลามเกลาปุยเคลอมุนไฮ
1: นิลิโซโปลองกิปองตอกเป็นนางลีกิเจนกิเจโดจีปูอลามซีปุทอดนางปัดจินนีทูหอก็ซ้อนลมาปูนิลิไปนิลิโปเลครอยลูปโรเตนิลิหินเป็นกิจโชคอีกลูอารโมฮามุนไฮเกครอยอีกลูก็ซ้อนลมาหอตั้งเตปะจอดปะรูอันนี้บางแลซิกดังทู สิมีปบหอมุนเกรงลอมลามกุซอนลมาหูเอาสูจงสิครอยลูปุโลตั้งเตกำลังโลเตมาสิตาเมนิลีเอเทลามเกลับปุเฮลโลนิลีเกกิดดูกเดรบังเลมาจิปุลาสีนิลีเกอาศิกาดังคิริจิอาพันตากดิกดาโดลาสีปะโชปารูปจิอาศิกาดังตาโชลองเทกเทโล ลักขี่อากูอากามูกมันเนี่ยลองกัดดุนทุยจุยโลเตอิลิตุมซีอาเคเห็นโนจิลองล็อกปูลาซีนอนกิครอยอากูเลยปนอีเดนนอนอาร์มูดาเปดาดูโนดาดูดุนเปมีมาซี
2: เนกิคิดุนโลไปเป็นปู
1: โอ้ยดาดูดุนเปมีมาซีเปอิตุมกิคิดดูกเดระตุมกิบอยเดระตุม ทั้งตาเวชบุหงดุนรีจิงเจดุนรีดูดุนปิเมนอนเอ้ยไม่สารพีไอสุปีกิวังเวียจิ่งกิดดิงตาจิงตุงจีนองแห่คิสุตองคิสุเดลุเน่กุปีลุเน่ลาปอานาจิ่งกิดดิงทั้งอาโคบอตาเวอุสาแห่ตุมตะวังเวบาดูตะโคบอวานาบังเวกุปีอปอลุมาโคบอดามิมิองจิงตุงจินลุ
2: องเนียตาบางโดมาละหอ
1: โดบ่า

0: 心灵讲究哦，然后那个说个粗鲁的，对，他可没说吧，好没嘛，买什么的，买什么的，阿爸阿妹，老大阿爸阿妹，哪里给他买肉去？有什么东西就不听呐？你灵讲究，对看呀，俺给他买肉去，弄了槟榔给就皮了喂，他个皮当个就不能得不呢？你灵喂，你给。ช่วยเตือนช่วยเตือนลิซาบูรา
1: ของเนี่ยตัวอับังโดนมาละห
0: อตัวเต็มมาโอ้ซาบูโจฟังอีกน้องจงนี้ค่ะนางดีองตาแบงเอาไว้บางรงดำจุยบางห้องกบนู่นต่างโฮโมวางรถเตลซีอีกนี่ค่ะเต้
2: ใบเกล้าตาแห่ละหอโอ้สารปีหลักอ้องหูหลังอีดอ้องสาวันทาสาดังมาดังได้มาหูอันนี้จืดปีกลูโอ้สาตุ้มวังลูมาวังเวลังรานังเลลูบู
0: วังลูโอ้สาตะวังลูอิสุปีตะวังลูนังห้องกุกลูฮากุจิดุ
2: วังลูเป้กับวิสุดอร์ดีนังตุ้มกับจิบุห้องปุหากูปีอารมณ์ทีโลระนี่ตุ้มนังเต้นอินเตกมาถ้าองโลชูเทกเทจุนเทกเทสีไก่ตานังกมาถ้าลุเป้กูปีอาเทสีก็จะบ้องโลระดูดุนเป็นเมมาสีหู
3: ไปเป็นปุ่นี่ดุนเดลโลฮอร์จุนปอดรักสโลปอนนังเทงระติติ
2: กี่ดุนเดกลิโลกี่ดุนเดปุหานอนอาณาพีเกดุนเดปุลุตังเตกุมาสินังเอปอนบังเกดอยลังมาตีปูเบลปูตังเตจูเป็นกุเปียปอสีคิดดูนังปุระคิดดุนเดกัลลีนอนมาดูนอนเจบหงรีจิงเจรีลาอุสาตามาทาปิเมมาสิเดอสุจงยองมาสนเกเจพลังรีนอนอาจวารุปคิดดูตังอภีอุสมาเกจุปะเทนังจีลาไฮอากามาลามกมาทาปนังเจียเกอองอาหูตังตุงลาปุซอนจิบห้องรองมุนอนพีจิบห้องรีดาดามุดาปินีเป็นอาปาเกจิบห้องรี
0: ตัวเรือน้อยที่สาบุระอันอุดกับเพื่อกันลูลาตาอิสุปีลูจินสูสีมา
2: บางหินีตาดามุดาเฮมจิดามอนปินีเป็นเกจิบห้องอาลามนับปาจุลองรีดามอนปุซาตาดามุดา
0: ดาเป้ดูน้อยจิบห้องรีจิงเจริเปโลดูดันเป็นเมย์น้อยไก่ดิ้งปีกิดูจีอภานเลจมาทาดันเป็นเมย์นอนอุสาเฮตาจิปูน้อยดันเป็นเมย์น้อยจิบห้องรี
1: รองอาสาอบังโดมาละหอโอรองอาสา
2: ดูติมากุมารลุนิโฮโอทารีลุมตาบุโยกุนัดอานุมาเคปาเลจิโฮทารีลุมตากุปินเอกิปูอิจิมาหอ
1: คิดดูจีอาลามันเนอะคิดสูงอาลามสีเควังตีรองสารนินิสุปีเป็นนันชุปีโลกัจเจบองมาลอมกัจเจกังมาลอมลาสีกุปีอาลามสีเกทันสีเกคร้อยปมานอมเป็นนันอาณาสุปีตุ่มดลังฮัลตุมาพันก็สอนสีเกทันปมาตีโฮลาสีนังลิสีเกแทเกเรลาสีนันลิลองสีเควังตีโฮรองสาร
2: โตลาบังสุอัลลามาบังปุโรตังเตอิลิตุมกัจจินินังจีอักเณังสดโลเตมาอัทเฮมาทาริลุมตาอิลิตุมาสุปูอาสุปีมาอัตุมอาฟันจงสีอาพรันเป็นบิเฮกเป็นทันจิปิริริปุโรตังเตโมอาพีอาคิสุงวังโลตังเตอาปูลาเป็นอาเปลองสีอากิสุนวังจีลาสีลาบังสวาลามิลิตุมมาทาดัมปาร์สิกนังจีลาเกอาเกนังสดลาสีลาบังสุเป็นอิลิตุมอุสุมาพันกัปจิริทเฮกจีอพันเอ็นบีเฮกเป็นอิลิตุมอุสุมาอพันจิปารีเวกนังจีลาเป็นอิลิตุมอาสุปูตาเมอาสุปีตาเมเป็นนั่นคิดดูเอ

0: ผู้ลาสุเป็นสิกิลุนกิเจงดุนเลยลองตาลองดุนแหน่องอีตากิเจงซีจุนปัวพรังกิจุนปกลิมัดดีจุนปกิเจงเจงเกฮัมเรนลองเดงจีร์โซคลับนี่ลีลุนดุนเกรูปสิงเบลุนสุยลุนดุนลาสุลุนจีร์ก็สอนมาลุนชมนายมาก็สอนมาจัลล์นางลิตุมินเป็นนี่ลิฟ้าสัลลุนอลก
1: ิเอต่อปารจุปนชมอยดิจกรจวระตุมตาจุนตุงดุย
0: โอ้จิปัตติดุนเน
1: อ
0: ลาสุลุนบังนี่1991 born ada ki bihe deng dir so klama long pu ada ni london long rup sing be nang than lo an pen ek ta du la so ni gram rong pa ta he nang than pon lo so lun bang ke

0: ดีบ้างนี่ดีบ้างอาจารย์ท่านเทระเรียนช่วยจอดละอามานั่งลิกิดักด็อกเมนต์เชื่อว่าน้อยนั่งลิกิดักอัดอินการ์ชาร์ลงซีเคลมตัวนี้ดักเอพยอนชุกิดาร์จัดพุสต์เมกิลุนเกคันเทกตุมซีดักเคลมนั่งจีพุสต์เอลังลีนังน้าผู้เห็นในลิพันให้ดีส่วนสิ่งนั้นพูดโอซานีลีเคลมเทคที่เนี่ยจ้าแต่เทคที่อุซานุมาบุเทคที่ลีนังลีฮะดักอันนี้สิโปรแกรมตานังลิกิมองโอ้ยลุนลุนดุนฮะดักตานังตัวเอดูเองเกตาร่างสุดตาจ้าสายดูดูนังลีอาบาริมลงสีดูดูน่ะสีนังลีดักเลมบุเป็นปานิเซปังแต่เนปาลเมเนบังตานังลีสีฮาร์มิเนียมเครอตปลุติอังเทงน้องเอลูนังลีชารุยเตน้องชารุตามิปุอังลีมูริดิโอลงอาร์จูลุเตอปัชโอไบเบลัสันสีปุปุอันิงดุยนังลีชารุยเตชารุตามิเนปาลาเดลงตานังลีพันเอลาปุสรอดกองโลฮาร์มิเนียมปุจัลเลสิเชวานอยปลุนิอุนอันชารุติกังลังฮะดักเนคลัมเทคทีสารุสันุมาปุอามันเอกสิ่งที่ตาพินังเนี่ยสายจอยตันยินอันตาปัจจุบันเด็กเทอะหลังลิสินี่ลูกผ่านเกลือนบาริมปัจจัยนี้สินลูกผ่านอาปอนสินอนิสมาร์ชิปังไรนี่ตาลาเป็นสิจูบอมโลอันเป็นเนี่ยพินี่สตูเดนก็อันมาเก็บพอดุนเหรอลุนลามนี่ก็อันเนี่ยเทกันกินนี่ตาท่านนอนหลักเกท่านทุกอันตานอนเกะอินสตรักตอร์มันลาบโลบางลุนลามเกท่านล็อกล็อกโลสกูละล่องเหรอเกท่านล็อกล่ะตุ้มตาล่องเอลวาร์ไซค์ก็มีลองเรนตีล้อ
1: ท่าน
0: เ
1: นาะแล้วจากเกกูพี่พี่สนุ่ยนี่เกท่านเกล่ะมิวสิกล่ะเกทิปเกแทงสตามีท่านมามาเต็มลุนเต็ม
0: ลุนเต็มแต่ท่านเนาะเกคันแต่ท่านเนาะนอนแต่ดักซีเกคันปุ่นน้อยดักซีนั่งหุ่มบริติติเลยนอนเกคันปุ่นสตามีล่ะลองเต้นตาลุนบาริมเป็นเกคันตาดักนี่เลยตุ้มนี่ทอมอันเหร
1: อ
0: ชาร์ลีล้อท่านเนาะล่ะตุ้มมันล่ะสวัสดิ์เต็งเกท่านอ่ะเต็งซีลองเปลี่ยดิมดัมล้อดองคำคำไม่ลองล
1: ้ออ
0: ันเป็นแต่ดักพลุนีเซนตาร์ลงเอลองโลดักดิพุตาร์ลังสวยลงโล
1: อ
0: ันเป็นผู้จับประจันพลองเอลองดูโลฮัลโหลผู้อันก็ฮัลโหลดักโลล่าสุดเกี่ยกันเมื่อสิล่าตุ้มซีเอ็มเห็นเป็นตาเกี่ยกันล่านังลังดูโลเกี่ยกันลังไม่เส้นโลพูดเห็นนี่แต่จะต้องดูโลเกี่ยกันลังไม่เส้นโลพอจอยนี่เส้นนิ่งกังซามอินดูลงสุรินีซีเอ็มตาปิติกาล่าสุดพัชตาตาลงลาบโลอะก็คิดเส้นเป็นตาปิทุลังล่าตุ้มสุริสุสิล่าเกี่ยกันดุนจอระตุ้มฟันโล
1: สามี
0: โอ้เก่งเก่งกับว่าสายลูมาติลาปุสตาอากูคุณนี่ตุ้มกินนี่ทอมนี่พลีเรื่องการตาเวลเฮมจะดามแต่ตัวบารับแต่มีทางลูสามีนั่นก็ละอันก็จิงทุรลูแล้วสีพรางก็จิงทุรปีกันแหละปุ่นี่เก็บมาท่าดามอากูซีเอ็มสาร์ตาแบงนั่นตาจักรลีลูกันหลักเก่งมันก
1: ็
0: ก็อันนี้จักรติกังปีตาปีแล้วสีอาบาริมันก็นอนอิงทุรลูกูพรางก็ดูละ
1: ตั้งแต่นั่งลิพันธ์รีดิโอเซ็นเตอร์เป็นอัปรังสิตามีนั่งหังนั่งชุบผ้าปนลับปุ่นดาดูลุมะกูฮัตตีเป็นปุ่นสิตามีลับปุ่นดาดูลุมะ
0: โอ้ดูลุลาทุทายจันวันนิ่งกันไวเทสต์อุ่นดูลุฮะดะกูฮัตตีลงตาลุนลุนนั่งหังเวอร์เลยฮะดักตานั่งหังจูอาชิกลุตาลุนดามลุอัปเป็นดักรีดิโอเซ็นเตอร์เดพุตานั่งหังดักตานี่นั่งลุนลงลุ
1: ตั้งแต่กิจุตซีนั่งลิอุสุกกับปัดดอกมาติกับปักกานาลุนปาร์จูปอนจิมะ
0: กับปัดดอกปูบังและอาจารย์กับเพร็กกับปักกันปูบังกับปักกันปูบังกับอัลลาดุงโลกับปัดดอกปูบังเลยกับเพร็กเลยกับปัดดอกเป็นกับทารุณเกจิจุเป็นอุ่นลุนรับเป็นอุ่นสามีกับปักกันเป็นกับปัดดอกที่ลุนรับอุ่นอีนอนบังแกอัลลาดุงลุนเลยลุนจีปุลุเตลากีอุสุกับปักกันกุลละแกลากับปักกันบังตาตัวเอตาละซอนตัวเอตาจีนอนอามุนิกลุนเกอุบิกิมีเตอร์นัติอับบันเตอร์ดูอากูนอนอัลลาดุงตาอับบานาเตอร์ดูอักิมีเตอร์ดูลาซอนนักทักซีฮัลลาบังกับเพร็กเลยสตาอัลลาดุงบังตาดูเหรออับนิลุนปัวบานบังเด
1: อ

0: ันอ่าฮักเกอร์พินังกอกปอละเป็นกิจกิจนะเห็นบุษตามีอลังลีออกละปุซอนกัลบิอาฮันกังมอยกำลังดังละปุซอนอลังลีบีเฮกเป็นกิจอับเบเวปอสิอลังลีมีรักรักเนี่ยนิทมันกิจระเปียจีพันอสับอลังลีกัตตอรันดูกอกฤติออกฮันกิตุนกิดังหัวรบังแต่นอนอบังอลังลีเป็นนังกิอลังลีละมองซอยเห็นองปัจจตองดุนละเป็นกิจอสันตินามันนังโจดุนเทสตามีอลังลีนังกิตุนปีนังกิดังปีอัจฉรพันอสมารพันมัทธาสีอลังลีออกโจเชอิงลองออกโจเชปุสตามีอลังลีกิตุนปีกิดังปีละเป็นกิริยไทยเทกลองปุสอลังลีพันละตาอคิโรปิละละเป็นอสมารตมานาพันตาการบีอาลามนังเงินยีปีละเป็นนังกับเทคปีพมีพอร์ตหลังนี้พานักเรียนไปละ
1: ตั้งแต่ปีไอพีบางทีนี่ตั้งนังลิตุมเกใส่จุกเลมเรียบใส่เดลบเฮมตุนอลองเกอุสมาร์ละเป็นเป็นอันสูกุศลสังลิตุมอปอร์กจีปีละ
2: ลาลอนิตุมเฮมลูชาร์ลีอุสมาร์ตุมจิมิดเมนังเกดูดุน
1: กันละ
2: ละเป็นบีเฮกเป็นลูชาร์ลีลองเลเดนนนจัดชาร์ลีเลโลปุสิตาเมละตุมอพันธ์ทำเมปีปีนี้สเกกปีเป็นสามีเฮมลองบีปอนเป็นละตุมนังชราบดุนขังจังละสิละตุมเปลี่ยนเป็นนี่ตุมเฮมชิบุเจลองบอมละเปลี่ยนละตุมนังชราบดุนเปลี่ยนอ่ะจ๊อละเปลี่ยนเฮมตาสารปีดูลังละตาสารปีพันธ์ทำเมนี่นี่ปีพันธ์ตะกิลังจีอนุตกับเพื่อกสารปีละทำเมน้องน้ำกีปีเป็นนี่ตุมอาจจะนังกีเบดูนับพันละให้ทำเมปีดุนละ
1: กันละ
2: บีปีละเฮมนังกีฮอนปีบานนังกับชราบดุนเปียนาจอกซิปุปุเนตุมากามจิกเลมลองละ
1: กะลังกะลังนี่ตั้งแต่ปูอะกิไฮนังลิไซกิอองังบงกุซอนเซนังลิปูอะกิไฮปีละเปนโอสมาร์ละเปนเกนิลิพีปูนังฮอสาร์ปีพันกุซอนเซนังลิอปอร์กะจิปีละ
0: นิลิโลกะทันนิงกันทอมแกบรพอบักดุละละซองบงเปนนิลิกะจะมาทาดำเกละปูละลองอะเปรกะเปรกะไซแฮมลองกะจองดาดุนซอนนิลิสุติละปูซอนลองเอละเปนนอนดักกอบอยซลองนิลิอังซองอารปุเกเดงเปนอมัดนิลีเมทังอาเฮมซอนจิมัทาสินิลีสุติเกแอนดัมเดปะเดปะดัดนิลีลอปซอนเคลมิตึงเทลาเปนาจอกนิลีเฮมอานิวังตันนิลีดูลองปาร์เปบอนสตัมเมนิลีตุมสกูลตุมเกอันดับเชงดาฟรังซีอานิยังซัมเปนังมัจิทอมมัจิทอมไรแบงอันเกเฮมนังจุเลตุลาเปนาเฮมนังเลร็อกเปนอานิยังซัมโลปุลตันนิลีเฮมกุปิปิมาคามิดุลลาเกดอกเวปินคัดปินลาร์ลาไฮกันดอกเวนิลีจะลังดุลาเปนเฮมซีตุมเปนอาโจบังเกนิลีอุนันเปนเกลองตุมเปนโดรับทารับลอสันซีอีกเลย
1: กันลังในทางเด็บกี่ให้ปิบนางลิกิสู้กิอุนเอหุดพวกกี่ให้นางลิพันนางอุรานางละนามะ
2: นางละนาปะเม
1: กันลัง
2: ใครเกตันในดงดูปะมาเป็นกิสู้เราปวดตั้งแต่อนุตกับเปรี้ยวพันจิริยไทยเวจิริตาจิริเรียมาสอนในดงดูนางจี
1: กันลัง
2: ลาลาละเป็นอลังนางละนากิจูกิจูนนางจีเป็นเชิงล็อกดาวัยกระโดกระเบเป็นบากุนัสินางปนนางจีมาปุสิตาเมอลังนางละนาปะเม
1: กันลังกันลังนี่เมฟิกล้อปินันสู้กัจจุบุเชียกายลงนางลิปุอาเคให้เปียพันอันนิงกับปังสามเจียพันปุระกุเป็นตุเนกุปิเนียซอนกิปีกุปิเนกังฮอนัลัมกัจิทันละปุจิทันบอมบัลละฮอนังลิ
0: กังฮอนัลัมปุเกนิลตุมกัจิงฮอนดูกอปสิจิปัชชอร์ละละเป็นละซอเต็งสินิลตุมนิงการองดุงแต่ชิบุเชลละเป็นนิลตุมปินโซตุมเกลัมลานนิงเจปาร์เป็นนิลิตาสองทักลัมบังนิงเจดอยเดสตัมเป็นนอนาบังเกอลังลีนิลิลองนังดูดุนบอมทักดุนบอมสินิลีอีซีนี่มีทางอับบังอรปูมาสนักทักษิณิลีจะมาทับอนเอ็กซ์ตร้าบ้าเป็นเนอากับเพกสันปุระมาทัดเฮสินิลีอันนี่มีทางอับบังอรปูมาสนักทักอลังลีสดเด็ดสตัมเมนิลีสิกิสโซดุนอลังลีนิ่งดุงเด็ดสตัมเมนิลีแต่นิ่งดุงดุนปุระปสันนิลีจะมาทำมาสินิลีเองโฮเป็นบางเกลปสันอสันอสันกินเองจีปัจจุบันเด็กเทลับเป็นเคลมโดยเด็กสตัมเมนอลังลีอาเกนังอัตเองกับดอกเวตัมเมนิลีคาร์จับดุนอลังลีลองนิลีลับปสันสิกเลมละเป็นกิเลเลเก็บผู้เพิดอสันดอันสมิอุนอันบังเกอลองลิพันอัดดุกิปีปอนเพเดจิละเป็นอลองลิพันอันนิงปารองจีอันนิงปังซามจีปันสินเลละปุซอนสีแคลมบอมละปุซอนเป็นสินเลลองลิพันกังฮอนจิบักลัง
1: กันละ
0: กิฟต์ผู้บังเกนิลิกะละปุซอนคินนามดัมบูจาร์เบทเฮละปุซอนกิริดัมคินนามดัมผู้บังเกนิลิกะเนลิเมทังมันเดทเฮโกเอละเป็นบังอพันธ์ทันคินนามปีละซอนบังเกนิลิกะอัดดิชีบังเกนิลิเทโกเอเดะ
1: กันละ
0: ลาซีเนลิบังเกอลองลิพันกุปิมาอะเคนนังเราสอดแทงเป็นเช่นนำดำนนและเป็นชนนจุนนผู้สีอาจจะนั่งแทงสีอลังลิพันปีดุนเป็นสีอลังลิมทั้งสีและผู้สีเป็นชีริบอม
1: ทำไมนั่งลีรีเป็นบางแก่ปีลอร์บางแก่เอาเวลัง
0: และผู้สันกันเลยลานเคลมปาร์เป้
1: และส่วนลามาพุทธะอาจจะให้ปีบางกูไปต้องพูดเนี่ย
2: ลาล่ะนี่แก่อาคุดเป็นหดอารีดุกและเป็นนางจึงฮอนเราพุทธะอาคุดตาดังนางจะทันถือบอมถ้าปอบอลังบางแก่เนื้อหาล่ะนางจึงฮอนกิจเจงเป็นนนพุทธะนิ่งจิลาร์เลยลัง

0: ผู้สินางจะถากเดินเดือด
1: กันละ
0: นางนิ่งจะลาเลสิตานางจะทานบอมในปัวลามเลนในบางแกสิตามีมาเปลี่ยนปัวซ้อนอลังกลางห้อนแกอัลลามเปลี่ยนนางนิ่งจะเวรเวติมาสาวอาการเปลี่ยนสิปักลางอาจาร
1: ย์กันละ
0: ลาเปลี่ยนอากินางาเตียงปัวอลังเกปัวลาโซเตียงเลยมันในอากินางาเตียงเปลี่ยนสิอากินางาพูดสิกลางห้อนเป็นนางละนะในห้อนปนปะเมลาให้เกปัวไทยเวปีรีเป็นเจงล็อกกิจูกิจูนาพานลาให้ตะนางปีมุเทอิลีแกกิเทกลองอซอนบาเมนตุเนบางบางอซอนระปีนีอาร์เนียซอนมาเดอร์สเดย์บาก็ปีนีอาร์เนียบาร์เดย์ซอนปีนีมีระปัวซอนนางอดเป็นนางเบียซอนเตลาให้ตากรรมธาดูเห
1: กำลังกำลัง
0: สิตาลาให้เกอเวสิตาอักินางอเตียงนางเชิงห้อนนางปีนีล็อกลาเป็นอลังพันดักกิฟกิปีลาตาลังอันิงดอกโอเออักินางดูปเตนามนางลาลออลังอ่ะ principle ละบางเกอซีรูนางจีอักินางดูปเตนนนี่ตุบางเกอลาปุกเลอาปัวนี่นางเลโลปเตบ้ามหังกิเทการนี่นางเลโลปเตบ้ามินตุนี่คนนี่กิดามเปียนปัวซอนกิฟกิปอนปีบากิฟกิวันปีลาเฮสามีอลังบางเกอกินางอ่ะตุมดูปีกปีริกาเวตุมดูลา

0: กายหรลิงกิดำตั้งงานกุมลงลาเมตปูตัวบางหิรบางลาเป็นเกกาบิคัลเจอร์สังคมฟาวเดอร์ไม่พูดล้อมาเตอาประธานล้อลาเป็นเกสูเชียลวอร์กเกอร์มาเตราชารีลาเป็นเกรัฐสายเคลมบางบางพูดลาเป็นเกอินสเปกเตอร์ลาเป็นนันปาร์ตาลังติจารกรรมตะเคลมลังลุนเซติมุงอลังเป็นอดุนทวงกุงปุทธดำทุลนังการดมติมุงแก่
1: การดม
0: ปีนี้บางเกจิตันทุลนัง politics สายมาเตรัฐสายตะเคลมล้อ
1: เออลายอินดีเพนเดนต์สับสิ่งดุดุนกองมาสิอินเวสิตาบอลดุนลิงสิ่งดุนบ่มนะแต่มันอับฟีบางยี่ท่านยี่ท่านโลกูพูดมากมั่งลียี่ปุ่มมาตุนักตัวฟันตาอิสุนัตต์นั่งรับวิกเทอิสุนัตต์นั่งหางวิกเทอิฟอร์บางอารมณ์หลังแต่ชีโฮมดุนลิงกิติเดฟสิลุดุนจอกสิตาจอกกูบ่มมาสิเออลายลุดุนจอกสิลาการเวียดอร์บาร์ลงลุดุนจอกสิฮัตาลุดุนจอกเป็นผู้ทอดในนิการันสิเยี่ยมกิลงดุน
0: ละบางส่วนบงรัฐก็อักษรเกตบางบงสิจุดตั้งงานทุกตัวเป็นอย่างอาร์ดีพิดุนโลฮัลละบางส่วนอาร์ดีกี่พิดุนนั่นเองสิการบีคัลเจอร์สังคมจุดตั้งงานส่งตัดเซ็งนังละเป็นกิจุดตั้งแต่อินทูร์นังพอฮัลละบางส่วนอันนิ่งก็มาทับเป็นสิละการบีคัลเจอร์สังคมลงเอกจริงเสียไม่พูดแต่มันโลฮัลละบางส่วนหดเป็นนอนอันกูพูดสั้นสิฮัลละบางส่วนก็เชื่อลานังก็เทคลงโล
1: ยังมันเนี่ยมุ่งเป็นจิตทางกุ้งโลปรางกุ้งโลโซนทั้งสิฮเราสอการเบียร์ร้อนไปเองกับเมย์พวกเราสอดักเฮลาดโลมาดิพูวังอยู่ร้อนแค่เราสอเมย์วังตาอาวิเดลโลสิตาเทพันก็เคลมนี่ไปนิ่งดูกองร้องพอสิเราสอไปเป็นกังทุนไปอยู่ไปกูพิชิมาพูดดักดิพูนั่งรถเป็นตัดชนกับเพื่อนก็เวลังเราสอคนนี้เคยไว้สิตาคนนี้เวลังเราสอเคซีเอสตาเวลังพอสินี่ตัวการวิคุณพอเมย์พูดแต่ดูสิ่งหลังดักการวิคุณพอมันเนี่ยเราคูตินไปนิ่งดูติมุงสอดเป็นกินเนโลที่รังสอดเป็นยนต์สิงที่รังโลรองพี่สอดเป็นแก่ละปารีรองพี่โลเองที่สอดแก่ละกินเนแต่รองแทงความพร่างความบุระละกินเนสอดกระทารโลแต่รองสอดแก่เราเรียนแต่รองที่บางโพสิกินเนการวิกลับลงดักสิตรงโพกุศลมากรีบปูมาไปถึงแต่ยุตังยุบัดกุศลกุปูปูพอเห็นเต้นมาปวดลำหันดักสิชิงไหวไหวเป็นพออยู่โน่ไทยเว็บลาโยชิงดูเลยตาหุ่นเป็นหุ่นคือนี่ฮัลล์ลิงก์สัตว์มันพาสิฮัลล์สัตว์พลังเห็นภาพโป้ลาฮับเบปินปูมาร์ตุมพันกระทาตุมพันโป้เป็นปูนัตุมพันโป้ตัดสวัสดีลำชิงไหวไหวชิงไหวลำแบบที่นี่ดุนน้องพี่ถ้าสุดาชินีลาลีเกมาทักเก้ปูระเบนเป็นเฮลิคูริโป้สิดังละคือนี่กีตาร์สโตรมดักชิงดูกีตาร์สโตรมคือนี่ prime minister โลกละคือนี่ยูชิงดูดิเกะนะสิการวิจุตังเป็นฮัลล์สวามหาบารอดรามยนมหาบารอดสวาจุตังบักกีปัจเจราบดีกูเป็นนี่ส่วนบักฮิริจิปอบัสวาบิดีเคลมลาส่วนเทคโนโลยีลำบุยาหุ่นเป็นหุ่นในพันธะหุ่นเป็นหุ่นในพันธะนางห่างห่างที่อาจจะยุ่งลงสวาก็ยุ่งลงเป็นมาสิลาสวาเคเอสเอทุมเอกนี่ฮักจริงหุ่นเป็นลูกลูกก็จะดีหุ่นหุ่นเป็นลูกไอ้ทุ่มตายสิเคเอสเอเซ็งนั่งประสบเซ็งเซ็งหุ่นเป็นลูกดินเต้นดินเต้นขนาดคือนี่59นี่กันเป็นลูกเป็นเล็กเคเอสเอเซ็งไหนส่วนส่วนไอ้ทุ่มตายเซ็งนั่งพอนั้นแต่สอบอันบ่หุ่นเป็นสินั่งดักนั่งเซ็งลูกแกไอ้นี่พรั่งเซ็งแกดิบหูเราเป็นแกฮะสีลงเป็นอาญาคัมพูร์ลาส่งสิบริกบริกตุ้มสิเคสเอปุ่ยจิตจิตสิงวงวงวงดูอามาเสียผีทัวบังเกะขลิตังดูสิงตรังตุ้มส่งดูสิงส่งดูตรอนปุ่ยตุ้มมุขามุขาลาสัวหาสิงตารูนนดลังตุ้มมุขาเชพินขัดสิอิตุ้มดูยำเพียงยำนั่งนี่ลูกพอสิกุเตะคินิการเบียสตูเดนต์เอสูเซชันเคสเอปุ่ยสิงนั่งปุ่ยสิเราตุ้มชิปินขัดสิลากระเบียเรียกเกสอกเกสเซียนลงสู่สิงเกสเซียนลงแต่กิจเชิงเชิงเป็นตาถ้ากิจเชิงหุ่นเป็นตาอะไรคือนี่ระดับเมมเบอร์เอกทีเมมเบอร์หิสับดุดุดเอกทีเมมเบอร์หิสับดุดุดเป็นการเบียดอร์บะเราสอกเกสเซียลงตา